คอยอีนางคอยถ้ารับข่าวพี่ชายเอ่ยแต่บุญสวงเป็นสาวแต่ยังเป็นบ่าวบ่เห็นเบาจังสิมาเทียนกันเชื่อนี่

มีใจเดียวเหนียวมันบ่เที่ยวคันบ่นกุ่นย้อนบ่มีใจรักหลอนเป็นผู้หญิงมากสู่สมสู่ว่าผู้ชายนี่ท่านเพิ่นว่าไว้ยิ่งสัวโมลาคนมันย่าใจสองบ่คองงามกะตามเจ้าย่าสิเอามาเบานี่ท่านเดิมเจ้าเติมแต่งเป็นผัวเมียแพงคือดังข่อยและเจ้าคนก็เว้าว่าดีใจเมียเที่ยงที่ลี้ซัดซื้อถือของบ่ใจสองคือโมลานั่งนิทานคันเว้าเมียเป็นท้องผัวเป็นเบาเป็นทั้งเต้าเจ้าล้อมล้อเด้หนอเปรียบคือผัวเป็นพ่อผู้ที่สองกะว่าได้ใจข่อยว่าเสื้อถือจนกระทั่งทุกมือซัดซื้อถือสามีผัวสิหนีไปทำงานทำงานต่างแดนไกลแคนไปอยู่แดนนราพุ่นบ่เคยลืมเจ้าจักเถื่อลูกกับเมียเป็นหวังเจ้าโอ้ย

ได้กินปลากินสิ้นจำแก้วแพ้วผักเห็นของกินแนวหัวหมักแข็งคะนิงถึงเจ้าอดทนเอาเด้อพี่ผัวคนดีผู้ใจใหญ่แม่นไผไผกะว่าเจ้าใจนั้นว่าทอผู้ทั้งเป็นเลือดนักสู่ชายชาติอาสนัยมีจิตใจอดทนกะว่าผัวคนนี้เป็นสามีของน้องเมียแป้งเจ้าผัวแต่งสุดที่หักสุดที่แพงพอที่ดีของลูกเต่าเมียเจ้ากะส่งเสริมบ่คือมีอ้ายเสียงเสริมหอบเงินหนีดอกคุณพี่มีคนซัวคนดีเอานี้ยายบ่ได้ใจนั่นมันต่างกันส่วนว่าเมียเจ้านั่นบ่ใจโคตรกบฏผัวดอกไส้เอ้ยซื้อปันต่อกลางหน้าบ่เข้าบาหาเต็นเป็นคือเมียเสียงเสริมน้ำสกุลว่าตีนเปิ้มพวกตุ้ข่อยบ่เฮือเฮิมหาเข้าบาดิษสะโกโอ้ยโซทายว่าไส้แอวถือว่าผัวเป็นแก้วคันผัวเซลเมียกะหยิบเป็นผัวแหวนเมียทิพย์ทอพายไปตามคนผัวคนขวยมาให้เงินทองบ่ใส่ใจไผมาเอิ้นคุณนายอยากเอาคอนไล่ขาอยากถือผ้าเจ้าไล่ฟันส่วนคุณนายบ้านนั้นต้องมียศมีฐานผัวต้องมีบรรดาศักดิ์จังเป็นคุณนายเทสำคุณนายหน้าแลน้ำสกุลว่าตีนเปิ้มเจ้าอย่ามาส่งเสริมพวกตุ้ข่อยบ่อยากได้ใจอีสัว

จิ้มบ่ล้มมาแล้วอย่าเอาหัวจิ้มบ่เมาก็หน้าพ่อพ่อเจ้าอย่าหลงส่วนบ้านเด้อพี่ขาใจอย่าบ้ากินไป